0: ามาก็อยากเป็นสองคนวันลีซ่ากันเอาไว
1: ้
0: โอ้โหแต่ในที่กันที่นัดซื้อต่อไปตอนนี้นายน้อยตอนนี้เราไปไปอีก
1: It's
0: 7-1, you're 97 about 11-79, everything's on the right hand.